나 하라 울라 콩아 구워 우푼 그라이버 우풀 날랐다기 왕네 싱우히부와 하코용기리 라인타 싱우버코용 라인마야며 돌럭범마팜 람렐레이 하우싱두다 싱우히부와 하코용기 라인타 마람카이 아유กินดานี่เรียงกันบ่าอีอาวชิงโคไกบดีเสียลาดีสิงเอ็นกะริเสียลาปอมบิสากัยเนี่ยไกบกีสมหายบดาสิงโอยบัวบรางอินนี่ไผจาวบ่ามะริงเอลชูไผนิมบ่าอังอังมีนดีกะสายเอ็นอมุกะยินดีลอยมอมผอกมักตะบุเย็น

0: 랑기에 무덕 당진 하라고 보기 말합니다. 아무딱비로 모이 바지.
1: 영어 세세세 모양 이부독 당징하라오 보기 사나비가 아때 아때 이모 품싱다 하라오 너 이부싱가 캐나바 카라 둠라 있고
2: 그이 너부부와
1: 모양 하라오 보기 꿈마마나 윤판바 꿈마마나 람톡바 아주가 꿈마마나 공킹바 하이드나 빵토 있고
0: 윤판바나 하이리시나 까리노 모이 바지야
1: 모양 이부독 당징하세 아한바다
2: ทางจริงจริงยอดเลยรำบัดกี้กวนนะเมื่อรางอีหูจิกเลยดีบ่มาพมบ่ใช่ด่ะคุณดาดุนเลยขี้ไห้นะอะไรบ่ไหลสิงกี้ตะปันลิโกอะดุนะหูจิกเลยดีบ่เมื่อรางอาศิตะกี้จะทุกตะนะเมื่อรางประชาสิงกี้ดำมักตะเลี้ยงดุนเลยบ่ใช่เฮียดูบุยุ่มพมบ่าให้นะกงนี่เนี่ยก็
1: อะดุกะ
2: ลำทกปะอะดะกี้คงสิงบดีบุปวะ
1: ลำทกปะให้บุนะ มานหานเลยรำบามาพมมาดูบุยิงบัสปนีอะดูกะคงชิงบะไฮบะนาทางจิงชิงยอกดะกี้มวยรางดะกุมลึกขิบกี้มองอะดูบุนิดาไฮบะโทรมานีอะชิดีเนฮาราวริงเยกี้มะนุงดาไลซาตินจาฟาบะอะฟาบะนุมอะมะกี้นุงทิลกี้มะตัมดาดอลายดะไลฮาบะกะปุทอกตุนะปังทุกปะโทรมนีอะดูบุอิซัมซัมนะนะคุยนะคังกะดับดี ดอลายดะฮักกตนะปุทอรปะดะดอลายมายามะโดทอรีนะมะทังปุนนะปุทอรอับดีกุมมะโดคงจิงบากุมนีฮันคังกะดะบะนิโกดอลายฮิงอะดูดาทอรีปุนนะปุทอรละกากุมมะโดลอยลัมทอกปะกุมนีฮันคังบะนิโกสุงชีกระดะโกมอยบาจิยะอะดูเกเกทังจิงไฮนะริชิญะกะรินีนาเฮเฮอะจุดิชีนีดา
2: อุยไรดีบ้าไรพมสุดเกเกอืมอะดูกะฮานเลยรำบ้าทางจริงจริงเจ้าอะดูนะงางวยให้นักกวยให้ดนะลำมิดล้วนกูบ้าอะไรบุไรสิงเดปัลลิโกมาเรามาดูนะเกเกมวยรังทางจริงไงนะให้นาดีบีกูอืมไรลำทกกระโดดีบ้ามาพมมาดูสุเกเกกิลำจะทกเกงางวยกิลำจะลำทกกระโดดีนี่เก่ากันุโก
0: ปุ๊บว่าลายอีกบางีมารำดูสุตักปีโรตักปีโอมวยบาจีอีบุดูทางยิงกีดีกาเลียนทาปังคลักปะดะฮาราวะฮวิโกตัวบุตรบุตินจ่าลายชาฟะบะนุมิตันิโกขังกระบะ
2: ฮอย
1: อีกบุนนุมิโอเกระนัตระกะลายรอยนุมิตโอเกระนุมาอิงนุมิอามดีโอเดบะสุงยาญาติ
0: โอ้นุมาอิงนุมิอามโอเดบะ
1: อืมอืมอีกบุตรบุนุมิอัชิดะมวยรังอีเลกัยสิงดะ ชาเกยชาเกยเนี่ยเสบาตัวรีบะลายนุปามาปันอเมซุงลายนุปิตาเรียดอดอชาเกยชาเกยเนี่ยอิบุดอกีลายสิงดับปุคละกระดับเนี่ย
2: กูปัวไอ้เนี่ยไงใช้อุรักปะลายสังมนุงเดลัยเฮาบะลายมายามดูอดูระ
1: มานี่อีกุมบัสติงไงดะมวยรังกีอายันนี่คอมเพล็กซ์เตลัยรีบะมวยรังกีกังลาดะมาไอ้บ้านะอัตเทนปวดกัดอีกู
2: โอ้
1: วันนั้นทุนสิงบะ
0: ทำทนหุ่มผู้มารีไปไปยาวรีบพังนายว่าสิงยองนะลายกีทางพันบะเช่นปดลายปดปูบะสิงช่วงปูบะไม่บะไม่บีเป็นอาคงบะปุ้งเชลเยียบยองนะเมื่อรังกีนันบีไม่ได้ตุเรียนตานะอีกอบุชัดกันอีกอ่ะมวยบาจีอ่ะนันบีไม่ได้ตุเรียนหายไปสิบัวก็ได้ไว้เลยกี้
1: เอ๊ะเสียเสียเสียเมื่อรังลำไข่เด็กกีลากปนนะเนี่ยเมื่อรังกีเทล โยฟ้าติงไงดะทองมาจ้ามาลาลีไปดูขังยี่ดนาทางมาดูนันบีตุเรียนมารินนี่ทางจริงจริงกี่อีบุงโอกี่ขุบมดกี่อีพุทธนะตุเรียนลอยนเชลกี่บันนี่โกมามาอะไรจะกี่ดีอีกอุปมโยระกะไม่เป็นนะก่อนจะนี่ฉันดูนะขยมไหลระยำกิสุขยมปีเลยกังพานเดลเลยเวลาไอ้กิสุสรวยขังดกเลยไม่บีน่ะอีหายฟูไปดูนะ อีหายจะก่อยชาเลยฮีรีติงดูนะลายเทงก็ตุนะลายอีโก้รึกะฮีราวดูนะลายเชิงดมหัวเลยอีไม่เป็นนะไต่เรียนปุงพายนะหายดอกตุนะอันนั้นมาทั่วโคกตุนะลายเชิงดอกแหละอะไรจะกี่ดีให้ท่าเลยท่าเลยหุ่นตำแหละ
2: ปุ๊บปั๊ว
1: เอานงมากี่ทอรัมปาริงสิงดีอะคุยกี่กันมานะบรอ่ะ
2: ปุ่นเนี่ยเย็นแล้วบดีมานะที่ให้พี่ใหญ่อะดูบุมานะว่าขั้นสูอะดมมายาวอีโก
1: อายุตะเป็นอาคงดุนันลายยายกายลายนุงตักทกนันทกตุนเลยหุ่นตำมีไอ้ค่อยใช้กี่ลายฮาราวบดีอง

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो गुड आफ्टरनून कना वे बिरबनो ओ नसी गुड आफ्टरनून लेडीज की थोरम द सरुग या बिरकपा करी वफम फोंदो पिगनी हाय बियो
1: सोमबुदराम
0: नोक चगे करी वफम फोंदो पिगनी
1: আইনে হাইজেনিং বডিকো
0: হয়
1: มาชิงเจียอันดาบอันนั้นทางใจนะหลามปูจะประมาณตําดาอุลเจียนจะจะลังเงตบอุลเจียเทมวยเลปุชันดากิจะอะมาบ่เลยลําดาบายตาเลยอันนั้นเลปุดบ่ดีทุเอเลยเอบะเลปุดไอ้นะให้จะนิงบ่นะคุยไปซะคราสมคราพินาเชียลชาวน้อยบ้ามีเลยดีแล้วก็ดีอุลเจียอะมามันตออะซูโดเนตบิวไลนะให้จะนิงบะอือฮึยามนุงไอ้เจ้ยซอมกิวะฟงพุงดุกเปียปะกออือฮึ
0: ยามดงไอเจ้ยส้มกิวฟังฟงดูปิรักไปใส่มาคาตานามุตามินาซี
1: ทากะเจริ
0: ทากะเจริ

0: ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃꯁꯨ ꯌꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯦ꯫
1: ꯑꯍꯨꯏ ꯅꯥꯎꯏꯕꯦꯝꯃ,
0: ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯁꯤ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ꯫
1: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ
0: ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ, ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯃꯟꯠꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯗ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯒꯨꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕꯤ, ꯃꯩꯇꯩ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯗꯥꯟꯁ ꯇꯤꯆꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯦꯟ ꯄꯔꯐꯣꯃꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤꯅ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯤ, ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯨꯅꯦꯁꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯅ ꯂꯥꯏꯐ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯤ ꯄꯗꯃꯁ꯭ꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯦꯂꯥꯝ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ꯫
1: ꯑꯍꯣꯏ ꯏꯅꯥꯎꯕꯦꯝꯃ, ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯌꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯆꯦꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯪ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫
0: ꯑꯍꯣꯏ ꯏꯆꯦꯕꯦꯝꯃ, ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ꯫
1: ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ꯫ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯁꯇꯤꯃꯦꯠ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ, ꯑꯗꯣ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯏꯅꯧ ꯅꯧꯅ 2026 ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯥꯖꯈꯤ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯗꯔ ꯇꯦꯔꯦꯁꯤꯌꯥ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯅꯤꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯟ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ 26, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔ ꯔꯠꯅ ꯄꯨꯔꯁꯀꯥꯔ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯝ ꯐꯪꯉꯤ꯫ ꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯏꯆꯦꯃꯅ ꯖꯒꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯨꯕ ꯇꯧꯖꯔꯨꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅꯤ, ꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯦ, ꯁꯦꯃꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯄꯤꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯏꯆꯦꯃꯅ ꯖꯒꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯆꯪꯉꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯍꯧꯈꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅꯨꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ꯫
2: ꯑꯩꯁꯤ 1958 ꯑꯩꯠꯇꯒꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯖꯒꯣꯏ ꯇꯝꯕꯁꯦ,
1: 58
2: ꯑꯗ ꯖꯦ ꯑꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯗꯦ, ꯗꯥꯟꯁ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯖꯣꯟꯁꯟ ꯍꯌꯥꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤꯗ ꯋꯥꯏꯔꯒ ꯇꯝꯃꯝꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯆꯍꯤ 5 ꯇꯔꯨꯛ ꯆꯪꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ, ꯁꯤꯡꯖꯤꯕꯨꯡꯗ ꯄꯣꯛꯆꯕꯅꯤ, ꯁꯤꯡꯖꯤꯕꯨꯡꯗ ꯄꯣꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯔꯥꯃꯨꯛꯇ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯇꯔꯥꯃꯨꯛꯀꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯎꯏ, ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ, ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯦ ꯑꯦꯟ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯣꯏ ꯇꯝꯐꯝꯁꯪꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 5 ꯆꯟꯕꯗ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯕ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ, ꯒꯨꯔꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯄꯥ ꯐꯪꯕ, ꯒꯨꯔꯨꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ, ꯖꯒꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯣꯏꯖꯔꯛꯏ ꯂꯝꯁꯤꯗ, ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯕꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯟꯗꯝꯃꯁꯤ ꯏꯃꯥꯒ ꯏꯄꯥꯒꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯁꯤꯟꯊꯥꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯆꯪꯉꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯗꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯩꯗꯤ, ꯑꯩꯗꯤ ꯖꯒꯣꯏ ꯁꯥꯕꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗꯁꯨ ꯆꯐꯨ ꯌꯥꯟ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯒ ꯁꯥꯟꯅꯗꯦ, ꯖꯒꯣꯏꯁꯦ ꯆꯣꯡ ꯆꯣꯡꯉꯒ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯃꯔꯣꯏꯒ ꯁꯦꯠꯂꯒ ꯁꯨꯝ ꯁꯥꯟꯅꯕꯗ ꯁꯦ ꯏꯟꯕꯣꯔꯟ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥꯅꯦ, ꯏꯆꯥꯁꯦ ꯇꯧꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯝꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꆦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯨꯔꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯥꯗꯤ ꯒꯨꯔꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯁꯔꯒꯤꯌꯣ ꯂꯧꯔꯤꯃꯝ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯣꯏꯌꯥꯏꯃ ꯁꯒꯣꯝꯃꯟꯗꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯒꯨꯔꯨ ꯕꯣꯔꯤꯖꯔꯒ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅ ꯇꯝꯕꯤꯍꯟꯈꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯐꯥꯡ ꯆꯪꯊꯣꯛꯄ ꯒꯨꯔꯨꯒꯤ ꯐꯩꯖꯣꯡ ꯀꯠꯇꯅ ꯍꯩꯀꯠꯂꯛꯀꯗꯕ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯃꯤꯠꯇ ꯎꯔꯤꯌꯦ, ꯑꯉꯥꯡ ꯈꯔꯒ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯈꯪꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯑꯌꯨꯛꯇꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯔꯨꯔꯦ, ꯖꯦ ꯕꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯇꯨꯡꯖꯤꯟꯗꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯩꯁꯦ
1: ꯖꯒꯣꯏ
2: ꯇꯝꯕꯤꯔꯦ, ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯖꯒꯣꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯅ ꯍꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯏꯃꯥꯅꯕ ꯇꯝꯁꯤ ꯇꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ, ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯂꯤꯂꯥꯁꯦ ꯒꯨꯔꯨ ꯑꯃꯨꯕꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯊꯕꯤꯔꯛꯑꯦ, ꯑꯗ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯅꯂꯤꯂꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯗꯨꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯞ ꯆꯥꯅꯔꯕ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯔꯨꯛ ꯇꯔꯦꯠꯁꯦ, ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯕꯂꯥꯗꯦꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯏ
1: ꯄꯤꯛꯏꯉꯩꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ,
2: ꯕꯂꯥꯗꯦꯕ ꯁꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨꯝ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯇꯅ ꯑꯇꯩ ꯂꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯤ ꯁꯣꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯥꯏ ꯈꯜꯂꯦꯕ, ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯣ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯠꯂꯦꯕ,
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯤꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯇꯧꯍꯧꯔꯒꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯖꯔꯤꯕ ꯖꯒꯣꯏꯁꯤꯗꯁꯨ ꯐꯖꯅ ꯏꯟꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ,
2: ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯌꯦ, ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯁꯨ ꯏꯕꯣꯗꯣꯟ ꯁꯅꯥꯒꯔ ꯍꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯟꯊꯛꯇꯗꯤ, ꯑꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯕꯦꯁꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯃꯤ, ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 6-7 ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯠ ꯑꯃꯨꯛ, ꯑꯗꯨꯗꯒꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯨꯛ ꯍꯣꯡ ꯍꯣꯡꯗꯕꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯌꯦ, ꯑꯣꯖꯥ ꯒꯨꯔꯨꯁꯤꯡ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯣꯏ ꯀꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤꯁꯨ ꯕꯤꯔꯣꯖꯥ, ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯧꯙꯨ, ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯦꯝꯆꯥꯟ, ꯅꯤꯂꯃꯥꯧꯙꯣꯞ, ꯅꯤꯂꯀꯣꯃꯣꯟ, ꯌꯥꯝꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ, ꯑꯗ ꯃꯣꯏ ꯃꯈꯣꯡꯗꯣ ꯀꯣꯜꯂꯒ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯈꯨꯔꯝꯃꯦ, ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔ ꯃꯥꯅꯦ, ꯑꯃ ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯎꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ,
1: ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ
2: ꯖꯒꯣꯏ ꯇꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯃꯥꯅ ꯊꯥꯖꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯒꯨꯔꯨ ꯁꯤꯁꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯄꯔꯝꯄꯔꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯥꯖꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯂꯥꯏ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯂꯦꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯦ,
1: ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯥꯝꯖꯕꯁꯤꯒ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ, ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯂꯥꯏꯁꯨ ꯇꯝꯅ ꯇꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯒꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯃ ꯇꯝꯃꯒ ꯂꯥꯛꯑꯦ, ꯑꯗ ꯂꯩꯁꯥꯕꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯔꯛꯏꯅꯤꯀꯣ, ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯅ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯖꯒꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄꯁꯦ, ꯁꯤꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯌꯨ?
2: ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯋꯥꯍꯪꯁꯦ ꯍꯪꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯖꯥꯅꯤ, ꯑꯩꯁꯤꯁꯨ Mausala bigi piba kudondi aji hito ki deba ado ima ipana di yam paung ki deba aina ngatana yum pan se ima ga ipaga na aibu yam wanga thangat kibani aina su ncc gi all asam gi best ki deta ba de all india gi rd salakpa ade senior under officer ka na bohona rakpa de ki ncc su yam phana hola e drama su drama tara mai tang akun muksi yore du sa hi je kya da tau bi no ha ba le sha bi ngai je tratet bo kun tau ri ne ba mountaineering ka ka ri ne advanced course ka
1: hai loi shurak ine be se
2: emblem of fancy pensive association pan manipuri youth league ka sha ko na hodo mi anga ngai sta ai lang tat ma sa phaneng ma sa am se la pang sat sat le ba ke ba ma bo jo khan de adu
1: sam sam na jam ma yang adu
2: tar ma ta na sim ba gi irang phalang ma nu ai di imo ma nu yum pan ba ge ma le ram sibu kai nu khalong ga ni ma yam na di ai gi pura bi lai gi tab sungai di bandak ta adu ma ga ga sa hi ni pan nong si ne hai ai
1: ho
2: class ha bi en da gi ma dum lum le ram ni na ba
1: ก็จะมันเฉยได้ปุ๊บทะเบียน9910 11 ตัวแต่ตรุเจอ่ะไอ้ก็ดีเมทริกโลยละกันเนี่ยบะไอ้คลาสเอเลเวนไซ19 70ตัวยืมปาลิสก็เฮ้ยอะเดปุ่นปามบะจ้าไอ้หน้ามาโดยดามาบาสิไอ้ปุโรยบะเสมานะคันจะบะนี่ไอ้หน้ามาดูสุขันคันดะบะนี่มานะคันมันเห็นกระยอกเรลําโดมาเนี่ยไอ้ทวีสิงบะก็มานะสิงบะได้เห็นกระเนี่ยคันเลปุ่นสิดาเฮ้ยอะดูบ่ไอ้กันทุกระดี
2: ผงอร่อยอีไม้ปลากิสุนิงบะทุงหันเกอีปูรอยบะกิชูไอ้อะตมไอ้นาอีปามุระบะนี่นะอีมังอันนี้ชูบะฮะเดไฮบะเซลันโทครัยเดงามนะคนระเกบะเซอไอ้อีจานอีฮาบะทาเซเซอีอีซานอีฮาบะเกรดนี่ไฮเซอยู่
1: ปุนซีเซไดเดชิมาคุย

0: เนี่ยอีคลิปนี้
1: โอ้โอ้
0: อดูดากีดีมามานะบะนะเนี่ยนันดารานีดาอีรักปะจิทีโดอดูอร่อยบะดะเนี่ยฮอจิกิมามิงโด
1: อีบอมจ่าน่ตรอก
0: อีบอมจานะเนี่ยจิทีดาอีรักปะวารอลโด
1: ฮ่าฮ่
0: อ
1: า
0: ดูนังตานิงโบร
1: ตานิงเงตานิงเง
2: นันดารานีไอ้กีอีมานะบะอีบอมจานะนังกินามานะบีมันิสังดาจิทีมันุงชินะปิจักิบะပါဘဖောက်ဘပါပီဒီជីတီခေါကီမချီမဒါခရခရခေါလကိရှလေငေါ့ရှင်နန်ပတ်တေမတာငစီဒါအိနဟိဂျနင်ပဒီအိဂီမရုတ်နာမာဂီမဖွန်ဒါငေါ့ရှင်နဘဂျုံလမ်ဇာဒဘမတောလမယိုင်အဒဘမဒုံငေါ့ရှင်နဘနတိတရှိငနာမာဘနုံစီဘနငေါ့ဇဘနီနမနဘီဒူနပလ်ကမလီနပလ်ယောရမ်ဇဘဒီမာဂီမစက်မတောဟေနဖဇရံဘဒဘနီဝဖမ်ဂျေမောင်တို့ခရတံဘီယနတ်ရကပါမင်နော
1: အဒိုနန္ဒရာနီနေနန်းနေအိုင်နေအခွေအဟုံပါမင်နခိဘနီနေမဒုကြီးချီတီတော့
0: အဒိုဘူမဒွိနုပါဒူစီခရဇတ်လို့နတ်ရကနာဟင်းလေဘဇတ်လာအိုင်နာမရကအမဒီစုံတာခိဘဒနုငါယိုင်ဖရီကိုဟိုင်းနဒီတာခိနေအိဘော
1: အေနုငါယိုင်ဖဘဟိုင်ဘူခဇိခရာကိနတီမိချံမခွေမိုက်ခိဒနေမာနေဟေနဟေလီဘနီ
0: အို
1: အိဂဒီအိနောင်နူပီဟွိချက်ပဒနေမရက်မရက်တာအမှုအမှုထင်းနေယေ
0: အိုအိုအို
1: နန်းမငွန်ဒလေဇရာမဒီမနီဆန်နုငါအိဘဒပကို
0: မတမဒူဒါမာဂီဖိဘမ်ဒိုအစ်ဂျိုင်ရုံဒိုဂျာဝဲချောရဒနာ
1: ဟွိ
0: မဆာဒူနာအိပါဟက်ပါရဂလက်ဆန်ဟက်ဆန်ငီนูชาชาครับดูเดบุผู้ริดอมูบะอมกะใช่เกิลพอกตรงดีกัน
1: โอ้เฮาจิตินี
0: ่
1: พะจาบนะ
0: เอ
1: ๊ะใจรุ่งกะเจ้าคิดรีขระหน่อยตักเลี้ยมบนะ
0: โอ้
1: ที่กาดาซัพพลายเออร
0: ์
1: มายุ่งกะดีลอยเรียมุกตัวบะพะจาบดาทั้งนับดูดันนะเนี่ยมาทอลมังอากียุ่มอมาบารากะทำดันะเต่ารีบะจานี่เนี่ย
0: อัสหอยดะไอ้มาดูกะลักเตียโกตุงกีวาบูไลบักผกดรานัตรกนะผรอยดราตัมบังมันเต
1: มานิมานิ
0: ไอนะมงอนดะไลรมอมะตัมมะดุดามากีพิบัมจาดะบะดุดะกิเนเฮนะจาดะบะซุยาริโปนิโก
1: มะดุชุจุมจานิเน
0: อะดุคัลลุระบะดีทายนะกีอิมานะบีกะยาฮาราวกุมไฮนุงซีเครดาน
1: ุงซีบะนิ
0: พะนายามนะไลนะคิดเรกวาพะมุงดะกีเฮนดะบะบุยาวเรเนอะ
1: ดุအခွေအနာဘဟံဘီရူစီဟိုင်ဘဒိုကိဒုံငိချစီဟိုင်ဘနုမနီဆန
0: ်ကာရီနိုကနာဂီအနာဘနို
1: ကိနုမနီဆန်နန်ဘိုငါအူရဘရမီနန်ဘို
0: ကာရီနို
1: ဟောဇစ်တဟိုင်နဘအီမန်ဘီဇာမီနီနာရီဟံမူစီဟိုင်နခရီဒူဒီ
0: ဟိုင်ဟေ
1: မနီဆန်နန်စီမကော